0: คุณนั้น
1: ไดยูกิโตะไดยูกิโตะยูตา
0: คุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุซุมะคุ